มักแอบเต้นแท้มอมเก่าแท้มอมกงแท้มอมกง Take this hammer and cat I'm a captain แท้มอมเก่า